ใส่ผีเล็กผีเด็กผีแก่ผีสั้นผียาวผีขาวผีดำอย่าเข้าใจว่าฉันน่ะกลัวเจ้าผี

ฉันมีคนดีแล้วมันก็ยอมมีคนทำลายเกิดวุ่นวายตอนนี้ชิงดีกันความที่จริงนายชวนแกไม่ควรเคย